0: ้องผิดไปแล้วโปรดยกโทษให้น้องนะคะ
1: ไม่มีวันที่พี่จะยกโทษให้กับหญิงหลายใจอย่างเธอ
0: ถ้างั้นพี่จงตบหน้าน้องให้หายแค้นสิคะ
1: โธ่ถึงพี่จะแค้นเจ้ายังไงพี่ก็ตบน้องไม่ได
0: ้พี่ต้องทำได
1: ้พี่ทำไม่ได้หรอก
0: พี่ทำไม่ได้แล้วพี่พับแขนเสื้อทำไมล่ะ
1: มันร้อน
0: แค่ตบหน้าน้องพี่ต้องทำได้สิคะ
1: พี่ทำไม่ได
0: ้พี่ต้องทำได
1: ้นี่แหละพี่ทำไม่ได้

0: ทีแรกน้องนึกว่านิโกจะดำนอกในแผ้วที่ไหนได้ซ้อมเช้าซ้อมเย็นพี่จงจับน้องใส่ตะกร้าล้างน้ำแล้วรับน้องเป็นเมียอย่างเดิมนะ
1: เมินซะเถอะชาตินี้ทั้งชาติเจ้าจะไม่ได้เห็นขาอ่อนของพี่อีกแล้ว
0: อ๋อแสดงว่าพี่ยังแค้นอยู่ใช่ไหมเข่าของพี่ไม่ไว้ทำไมอ่ะขึ้นเข่าน้องสิคะ
1: โธ่พี่ทำไม่ได้แล้ว
0: พี่ต้องทำได
1: ้พี่บอกแล้วว่าพี่ทำไม่ได้
0: พี่ทำไม่ได้แล้วพี่พับขากางเกงทำไม
1: มันอึดอัด
0: พี่ต้องทำได้สิ
1: พี่ทำไม่ได
0: ้พี่ต้องทำได
1: ้พี่ทำไม่ได้

ก็ว่าเขาไปเจอกันดื้อๆไงจีน้ำมือบุษาวะมาดื้อๆเบอร์ช่องดีนั่นน่ะมึงอยู่พัชเซลวะมาดื้อๆเบอร์ช่องนี่มึงขอไปเจนั่นอีไงจีน้ำมือบุษาวะมึงขอไปเจตัวอีนั่นนี่อามือบุษาไปอามือเขาอยากไปชดเชยหน่อยมาจุดดูบ้านเลยก็ลองดับมันจู้มาดิแล้วนายเขาไปเจน่าอายุน่ามาจุดดูมันเกลี้ยดมีเนื้อมาอยู่ดมีเนื้อโอ้ยนายนี่ก็ลองดับมันลงมาจะมีดองดิแล้วก็ดอยนายยิ่งเหตุปุ๊กันจนนายSa subi tè anji. Sa subi tè anji. Ma ho do tue. Amu wusa ho, amu wusa ho. Ho uza minya e loe loe e anji. Na wusa nai. Don, don, don, don. Don, don, don, e anji. O nai. Amu nyo pasa tè nai. Loe, amu nyo pasa tè ho. Ho uza minya e.那当当当，哎，反正，哈哈哈哈哈哈哈哈哈，哎，这样的，奶奶，可以做的，阿弟妈，阿幺爹，我那个多冷呢，我三叔的妈个多冷呢，看那海那乌马，海那乌呢，海那乌呢，阿弟妈送来，阿弟阿爷呢。มึงสบายมึงพอใจเจ้านายมาเบียร์เองไงมึงขอบเดียมะมาเบียร์เหรอสัปสัมมาใจสัปสัมมาใจเลยเองไงคนไหนที่มันมาเบียร์อ้วนคนไหนมึงขอบเดียมะนายมาสักคนมาอยู่เนี่ยสัปจะมีแห่ในอีนี่สัปจะมีแห่ในอีนายโอ้เอ๋สับพ่อโอ้เอ๋มาซาสูซาเล่ยังวันจุดมีเอ๋ยน้อยใจเนี่ยเล่ยเอ็นไงเอ๋ไอ้ย้อนน้องโตมาซาสูอ่ะไอ้ย้อนมาจากชื่อเนี่ยเอ๋ยไอ้ย้อนมาจากชื่อเนี่ยเอ๋นึกมาจงมีสหายเอ๋ยนึกมาจงมีสหายเอ็นไงพระอีเนี่ยนุ่มันยุ่งภาษาเลยนุ่มันยุ่งภาษาไหนมึงน้องมาเอะงานเสียสุดมีน้องใจอะไรไหนกูเอะน้องเสียสุดมีมันจะช่วยเนี่ยอยากตาหัวบาลาพับจ้วงสีเอ็มเนี่ยบาลาจะมีสายเหรอเพราะเนี่ยบาลาเนี่ยสายไหนกูเอะบาลาเอ๋ซาสูซาเล่ยังไม่ได้มีเอ๋นะกูเอ๋น้องมันจะมีเอ๋ซาสูมันจะช่วยยังอายุตาหูมีจ้อยมึงจะเล่ยมีสายเอ๋นะมึงจะเล่ยมีพายนะมึงจะเล่ยนะกูเอ๋ซาสูซาเล่ยังไม่ได้มีเอ๋น้องจะเอ๋กูเอ๋ยังมันจะช่วยยังน้องยืมเงินเสียสุดไอ้ไอ้ยอดตังค์คือพอดีจะเสียไปอ่ะนู่นไงเยอะแยะยาที่ทำยามีสายเยอะคุณไปไปน่ะแห่งไปอู้ว่ามึงจะพูดมาเสียสุดชาเลยน้องยืมเงินน้องจ่ายเลยอู้ว่าน้องยืมเงินเสียสุดอ่ะจะช่วยง่ายง่ายคือที่มึงไปจ่ายI'm gonna go to the hospital.
muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchacho muchac